ุณค่ะจะต่างจะดูจะจะหน่อยก็เป็นอารมณ์เพื่อจุดแสดงตาตัวตาคืออันนั้นคืออันนี้จังหวะก็จังหวะเราจะต่อเสียงจังหวะเสียงเสียงแดงและการแสดงของเพื่อให้ถึงหนูสุดท้ายอันที่หนึ่งคือการทำและเป็นเพื่ออุปเดชด้วยถ้าให้ถึงหนูก็คือเพื่อที่จะให้คุณสุดสุดได้ของเงินเงินที่จะเจ้าดูที่จะต้องเกิดขึ้นจนตัวเองไปเมื่อถึงตัวแต่ถึงเกี่ยวพอถึงตัวก็เห็นอื่นจากพอถึงตัวก็ต้องเกี่ยวพอถึงตัวก็ต้องเกี่ยวพอถึงตัวก็ต้องเกี่ยว